0: 草，马溜草，一暗下马拉，马奥个拉提姆，罗瑞和罗贝罗，马罗和罗嘎巴，嘎巴个人有脸，沙拉本马提姆，哎马哎个人个，大金克克拉贝呀，阿哥阿拉娘布，阿哥娘个罗迪。บาลีก็ล้อเบ็ดบืดนาบืดเดินนาโลเฮวสระเอวาดอกเบลาอย่าฮิวาอาโกลาฮาเยอาโกฮาโยวาวาซาปลาอานูฮาเบลาเฮเฮเฮเยอจาดีเอยายาจาดีเอปาปอเสร็จล้อมาแล้วเท่าแมวอยู่ดละอาโกอาโกลาซาไลไรหายมาง่อยเออรอดูฮะเบลอย
1: ู่ลากุลโฟร์และสมาซ่าฮันยดิไม่เฮกอาชิก